0: ค่ะน้องจริง
1: ขอบคุณครับน้องจริงที่การงานในตัว
2: ด้วย
1: For the deputy would like you to give them a call. Their public services in the night.
2: Yeah.